ันบางอาเจงยังเรยังบินบูตาบินดำเกอุรลีโซนังสังเตมาอีโซเคร่งดังบางอาเจงยังเรยังอิงหูดเมฆไม่ลังบางมังลินราเสกดำเกอาเจงยังเรยัง

บังพังเอ็ดพังกังยังอาดุงเมเล็งดำบองอ้อยมีเรมารังบังอาเจงยังเรยังเกเสรโซได้จียัน

ตังบางสิมปมารังเกจิรนายามุมังบางปสิมาห้องยังลาพังเอราเจงสังตาพังกรบังบาจัน

0: งกลางบางพังแอดอาเจงสังเป็นเจงบาเรเจงสังบางจอกจีอูราบกลางบองโอยมิริมารังลาพังแอดอาเจงสังเกอีเลงอุมอาบางบางเจงบาเรเจงสังเกจอมรีเล็งอาบางโอ้ยบอง
1: กาบิลุนบาริมังเดงลองเป็นอดุนทุตากาสังครูปีกิลุนาลุนเลอาร์จูอิกสินังอลังลีกิลุนาลุนละเกจองเกปลังอลุนตั้งเตอาร์จูอิกสินัง

ังเมยอองเล็งดำบางยันตาสิมยังสาเวลุปังยังสิงการเมดมารังบางสุมสิสิมยังบางพาลิงลูจารนำนางยันตาสิมยังคุณจิงลูยิตังบางยันตาสิมยังพาลิงลูจารนำนัดคุณจิงลูยิลังกิโบนางรุนอันนางจิลูมุมังสิงการเมตมารังบางยันตาสิมยังบางพาลิงลูกจารนำ

ก็รับพลีอันนี้กับปากลางอัตเต็งปุโรเตอินเดียเด็ดอลองอเมนาปรันกับเชนอภัยบัดปิกโลลาเป็นลาโซพุทธักเซกเกเซกิลังเป็นดังล็อกปรันกับเชนอภัยกับพิจุมเจพันปรับจินเป็นไซเดงเวกนางโปปุซีเดฮินดูอับิร์ตาลัวลองตอกโล National Crime Records Bureau มาเต NCRB เป็นกับปากลางปนอัตเต็งปุโรเตปรันกัจจารมุดาภัยพันพารวังบงเป็นพันนี้อันอันิงกันวังตะกิบัดดุลาสวังบงเป็นอุเวกิมีลูกัจจารเลียโอสมารตุมปรันกัจจารมุดาภัยเป็นพันพลีอันอันิงกันวังตะกิบัดอภัยดุปุสิ NCRB เป็นปังเทกปนสุริหินีราอีซีเป็นสุริหินีราเองก้อยอันนิงกันเองก้อยอังบงกับปังเทกปนละเคลูกัจจารเลียโอสมารอังบงเป็นปินโซตุมพันพกเก็บระเกทอมอันอเมทางปรันกัจจารมุดดุบอนตาสุริหินีราเองก็ไรซีเป็นสุริหินีราเองก็หินีอังบงเกโลกาชาร์เลโอสมาราตุมังบงอปรันกาชาร์มูดาพายปินโซตุมพันทรอกอันกิจุมดูบอนตาอารโลสมาราตุมอปรันกาชาร์มูดาพายพันทรอกซีอันเกบัดดูปุสีปังเทคโลอินเดียดัดอารโลอุเวกิมีมาเตโลกาชาร์เลโอสมาราตุมอเมนาปรันกาเชียนาพายกิองเนลักเกมหาราสตราตามิลนาดูลาเป็นมาเดียประเทศเฮนโลตังเตCopy apot si India dead along. Amina pran kacheyan mate pran kachar muda pay non apiong bat ong loma laso putak chitandam sinang. NCRB ben kapang tega teng pulote. India dead along uwe gimiatum amina pran kacheyan mate pran kachar muda pay kibat lake hem tunalong akisung lukachar lianat katikuk kalite kapapidun kisu kiun e.Lapen voreng avar sai kilong le ajok tapinang anatum ke apran kacheen atumdu pusipu. Kisu kiun e ajoy nehen lo uwe kimiatum pran kachar muda pai ke ong nai pusi NCRB pen pang tekpon lo. Adun thula ke kiduk kachachakun e voreng avar sai kawe ajoy ne pusi pang tekpon. Son si pran kachar mud mate amena pran kacheen akoy dala ke kokthat kachipi pen hen lo ke ong nai. Lapen laso adun la kebikar ke chopenta ke ongdung atum amena pran ka che anatum du pusi thekser atum ben pang thek ponlo son si uwe ki mi atum amena pran ka che an lake ka phere me mya ki so ki long pen kamatha it aprang anat ka chi char che la pen ki sum ka chi cha kun ea pot ta hai pusi ncrb pen pang thek lo phere me mya ki so pudam lo nang aids std cancer paralysis mate hong hap hong ruKamatha kisung, se kachelanga varsai kadure penajor kamatha kisung, lahaya joy nehen lo uwe kimiatum apran kacheen mate apran kachar muda pai ke ong nai. WHO pen kapangdak isi ka pere me mealam te lake, India dead along, kapre kapaprang duna kei pen mute, kei suatum se, amena apran kacheen jiapan kamatha pai kilit pusi pangdak pon. Uwe kimiatum, amethang apran kacheen apai kibat lakeแค่ยาพันละเป็นหำพังพันเสตะอากิเมียงเทคกะลี National Mental Health Survey of India เป็นสุริหินีระเกรดรอกันเองกันกับเป็กลังปอนตเต็งปุโรเตอินเดียเดดอลองมาทาสุงมาทาลักอากิสูเป็นกับเชปจอกจีอวาร์ไซกิจุมนิงกับเป็ดเฮดูนัตุมกับภัยกังอาร์ละเป็นพรานกับชาร์มุดเกฮินโนปัวเซเกกิปิอาภัยกิจุมอาจอยเนเฮนโลPinang anat uwe kimia tum apran kachar mud ke khang dunun edia titi. Lapen lapu laben si uwe kimia tum acham dam bin titi puta NCRB pen toklo. Surinira engkoy rahini anengkan pen National Suicide Prevention Strategy pa asai deng si. Kupi kuson asai deng pen si uwe kimia tum apan apran kachar mud apai kapijum jima laso putak sodak pen India sorkar pen ke klempang cheng lo. Pirte along kaching thur mucot adet pudam lo nang.USA, Canada, Lapen, Kiongdung, Europe, Hawar, Adedatum, Uwe Kimiatum, Prankacheen Mate, Prankachar Muda Pai Kapijum Japan Pura, Pinang Ansai Gedengdo, Pudamme, Lahai Adedatum, Uwe Kimiapan, Prankacheen Ke, Hino Puaputak, Lapen, Matasung, Mataidatumapan, Seke Hei Huisetame, Pipon Bom. India Adedalong, Nonamatke, Uwe Kimiatum, Mate Risunim Soatum,Apan amethang apran kacheen pen kapejok dunji apan pura thedung asai ki ding apai ing arpi khangjang. Son si karbiang long along setame uwe ki mi lapen risnim soatum amena apran kachar mut mate apran kacheen apai bat piglotema bonta lahuya ki sung pen

0: ลามนางกิทานกลางจีปุสีบุหูจอกถึงรอมรอมปินีเนนางกิบูรจอ
1: โอ้ยอันตานี่แกเนพานังกชิงตุงตอนนังกิบูรมาปุเฮซอนเลทเฮกลอตเตนี่กวีออมตานังปิปิเดยินังพา
0: อัปปัวสุดไอซีเวดล่ะจิงกีโนเจทานโนเนพานกวีนี่ปีนังนี่แกบนตานังตุมกิมิเซนเจียพันสิบุหูกิจอกดึนรอมรอมนางทานกลางลูกกิดามตากิดามลูกบนตานางนิ่งจิบิดูบกลาโป
1: โออันตาเฮมีปีปุนังเนียเด้งตังปีข้างยังไรอยู่วันบอดีเดตาทางนักปิกิลาอาจารย์นนบุตรจอกดุนเดทาร์เชปะทางร้องปุอันชุปุตัวเวียหัวรับปุจุจีร้องปุอันเก็บบุกลาปุตาเก็บพลังลู
2: ปุนุโอปุนุนางบังโดห
1: อก็มาเลโลเนห์อาเฮลโลปีนี้เกตาร์ตาตั้งเตะอันดาโจลองเล่เล่โลอินุดวังอินุดวังอันสิบายส
2: ์บ้าปุนุตาร์กิบุมาห์นางเก็บหูจอกดุนเอ็ดโลมา
1: อินุดเลวังตะลาซอบหูอินุดเลวังตะลาซอบหูบายก็บหูเกจอกแกพิเอลามโลตัวเวปันตาอันชุมเวปกอันเตปุสีหังโจลนิ่งครูลาบลับเดลลาตาร์คิบุปัตตังเอ็ดซีกุลัดสังชนามดามจิติก็น่าระบุตรบวชมาหู
2: นิทุมตาชูมวิติปุนูเซตาบุตรเกยอกดุนนางจีปุสีย อกดุนปุปุโลเนกเองเห็นด้าชกเลมดุนเทกเทชดามดุนเทกเทอปอดโลแฮมาสอร์ตานิลังเซเลตหุยโลปุนู
1: นางอีกปินปุกเกอรียกเองดามิเซลโลลานิเกเนนางปุนูบกลากิบุอาตารานามสินางชุดุนจอตัวเวปเป็นนี่พกอย่างเสียตานางว่าท่าเทเจอหูห้าเมกปัสินางยังดุนตันนะปักเจอหู
2: โอ้ปุนูนี่กับบางโดมา
1: โดอาเมกจ้าน
2: ี่ดำปอนเตปุนูนี่กับพันเพริดุกอันนี้สินี่พันตาบุหจอกดุนเดชอันตาเนี่ยเร่งสุจีปุเลย
1: นี่พันามาตานางปุโลลาสินี่กับจอกดุนเดลโลนนมาลมาใครเกออาโพสีอาโซพันกับเพรินางจีเก
2: ดำปุกโคปุนูเดย์ห
1: อดำนันดาโมเป็นตาร์ตตังเอจิอาพอลุบางส่วนตาร์ซีอาฮีร์เคลังนูลายุคุริฮินิตาลองเล่สิกายงคอยตาลองเลลุทุยลาส่วนตาร์เคอาบ้าฮาซิเคลังนูลุสละทุย
3: โอ้บุกลาปุกนางเก็บโวจอกดุนเดห
1: ์มาต้องเก็บบางเลลุเนคัลีบางส่วนตาร์นามาอันนี่ชุดเต็งกลางลงเลโลบอน
3: นี่ตัวมาสเตอร์เป็นเด็กก็ใส่ดูบุหุดเกจอกดุนจีพูนังเกดุนเดลห
1: ์ตัวจอยตัวจอยปีนปูบังตัวก็ไม่เกจ้า
3: ปัดดูนังเต๋ลานังสุปูปีนปูกระชมาท่าเกจอกเชเป็นอาจอกอิตุมารองอานุงจุนุตังลูกุนังเชทันท่า
1: เนปุกลาปูตัวมีเป็นตาเนปอกอิงโกวังอามุนิตรองรูปเกเมเซนจีเกมาท่าเทคเทเดลุอาปุดักตานางตุ้มนี่สูบปูปินปูกูปีกจอกชิกเคลมมาอินุบักตานางทันดักเถกเถเฮโนเฮโนปูจอลเล่เนกูปีโลกชินีป
3: อกาลิโก้บุกลาปูปินปูอ่ะพันเนสิโลทันเวกโลบอนตานนเกฮักกูอ่ะปินปูกาลิโลเนตากับเพริสิเกดุลก็นางจะทันปะมิถะลาปูโลเตมัวพี่อ่ะพันตาเกเฮโนดุกกปอลาเป็นเกรองรูปลาเป็นนางพันตานางน้องเฮโนดักปู
1: นางอันตาปินปูพันลาปูสิกิปูมาม
3: า
1: เด็กกูพูดล่ะมาสเตอร์กูพูดสอนนักให้หนูอาศัยสิปินปุกเคลมมานางตุ้มเชทานปรับอนุทินนะตุ้มตาใส่เคลมคลิปุกเกเนตาจิจินีบอนตาฮัลล์นางสมารามาตาใส่เคลมคลีอันดักูพิสิลันิสูปินปุเล่ก็ให้หนูเรียดมาตี
3: มัวพิเลเชทานทุลน่ะปินีตุ้มกัดดูกับเวตาโบจอกดนน่ะด่าก็คำบุระนางตาบางนนบกลาเดย์ดักเดี๋ยวเหรอเจ้าบุกลาโมนิกาเพร็กนังท่านพามีปุ่ดีปีนี้เนี่ยปอร์เวลุดักก็ดักโคมาลโลเฮมาลโลคิดดูบุกลา
1: ปินปูโลโคมาจิลัง
3: ปินปูเฮมต้องดูไหมโอ้ดามลังก็เดี๋ยวเหรอคิดเดี๋ยวเหรอดัก

0: ลูมัวนี่สิอีลีตุมนอนเกจิงก็คือมินิทเก็บมันดิ้งก้อยสิเคลมอุ่นจอดสามีมัวนี่สิกิลาสปอร์ตเคลมปอมหลบเตมัวนี่สิกิอีตุมคนไทยเซียนตะเคลมอุ่นหลักลีลูหลักสามีอารมณ์สุดหลักก็เต็งเกะเกลักบางตังเกะหามดับรังเราสอนจะเลยนี่ลิตุมตลอดสอนล็อกเกจิงก็เกะเคลมอุ่นอีกรมสิกิที่ปิดปิดหลบเตมาจ่อเกะเคลมเกจิงก็เกะเคลมอุ่นอีดามอุ่นอีนางมินิทพอมินิทเก็บหลักเคลมมาแต่จิตเฮปีวังหามวังหามจิตเฮวังอุ่นอีสมัยพี่กินดื่มตาชิกโลเคลมบอมเคลมบอมเคลมบอมเอกเก่งกันได้หมดเลยเอกิสุสุสมัยเคลมบอมเราสร้างเสร็จแล้วอันนี้สิจะสร้างเสร็จแล้วอันนี้สิพอตาเกสร้างโซองเราเป็นยี่ดามเดลูเราสนานี่เอาไว้เลยเคลมเราจบอันนี้วังอัตตาวังตาดามเราอามานอนพี่วังก็เราสนกิสุทอสุเรปารูเราสนบังเกอเอาไว้เลยมันเอบีดูโกกโลเคลมทูองเหอับีอับิงหอยเด็ดอันนั่งโปกเคลมทูสิเราสนจะเลยสมัยจอกตาเราสนล็อกเกจิงก็เกสารพิรูสารพิรูดูเด็กบังวางไว้ได้โดนดักโลหอนี่สิบักเล่มเคลต้าโดนปีกโลปุจิเกสิวางโลบางครั้งก็เทปิกปิกตุ่มตาวางโลบีเบ้ปุสมัยอีสิอันนิงารองชิปีหันก็วางโลดักมุนิดโดปิกปิกโลมันติดสารพิมารอกดจังสิตักจิตตองโลจัดลำจิตทานลองปอเมนเทลเฮลท์ตั้มเมลโลเฮมเกย์เทนชันก่อนนี่สมมาร์เป็นเป็นนันเป็นเอลส่วนเอลพูลเบนพลาไฮต์ตั้มอารมณ์สุพันละก่อนใต้สีนี่พันแค่ดักวางโลปุติจัดกับลำจิตทานปอกังเมกังนี่ละไฮจิตทานลองปอทราบโอนิงารองดูลองก็ดักเหรอละโซละโซนิงารองละโซอันไวร์เมนพันสิมุนิตุมากูวางตัววางโลละไฮโล
1: จูโรปิกเนาะตั้งแต่พุทธนังลิเป็นกัจจินีปนกังตุงเงลาปุโลจุมบาแดนส
0: ์
1: ลากิคนน่าจะเด็ดเป็นสิ่งนั้นก็แปลงเนาะทันิกจิม
0: โอลาบังเกนี่เกโคลอมเบียเป็นสิ่งเก่า
1: อ
0: ินุตคาร์บอเรตุกบาปารีสปัวมุนิตฮอร์มูบังเกลังบังตาจุมบาปุเลปักลังตะกะลีลังเกคันโคโรกราฟเฟอร์เกคันเกทันบังลังลิตาอามาลานิซีลังบังคันทันบอมทันบอมกิคันสเตปติงนี่เอ็ดมาร
1: ์
0: อัลลังบังเตแอโรบิกเป็นเลตินปัวอิซียาดันส์ละโซก็ละฮัลลาเซลซัลซาต่อฮะละหายกิคันอปอดมิกซ์รับเอ็ดมาร์ซีอามาร์อัลลังบังเคลมมิเซียนะจัลโลละโซจุมบักกิคลังอามาฮังกิเทคกิละเก1990นิงคันสิกิคลา1990เป็นสิกิคลังโลนอนบังกิละอันโลโซจุมบักกิเชทางโลนอนบังเก180 plus country นอนเคลมโลจุมบักกินอนเกอิลิตุมโลอันนั้นนังลีโลมาติดจ่ออิลิเกนอนเกดักเกคาร์เบงลองอาโซซาอาทาวน์ปสิปุโลสแต่อิลิตุมตาชินีดุนโลแล้วนอนบังเกจทางปิกโลมันเนเคลมบังดูปิกโลนอนเกจุมบ้าโลปุติมันิตุมจีออยจีออยติดโลเคลมมีโอเกคันตาดูโลละดักซีกังเนกังนี่ตาดักซีโดเอร์โลเอคาร์ดิกจิโลนุปติตาดักซีโดเอร์โลกันเกคันโลเอ็กซ์เซอร์ไซส์โลดักซีโดเอร์โลมาเกเคลมนิงรองโอ้ละจุมบ้าปุ๊บปุ๊บบังเกลาโล
1: จูโรปิกโลตั้งแต่นอนพุทธนังลีผ่านนกัดจูเจลัมเทกลับปุ๊บโลนังลีนอนลาโอเวกิมีเอตุมาผ่านจุมบ้าเดนส์เกคันนับพุทธังนังกุปินีเกทันกังจีเอซอนดอลังมา
0: ท่านเกลาโลนอนนอมเกบังยุดตุมสิกิจินีทุมุจอดลอยลีเป็นเตละตุมสิกิเทกนังเกเรละตุมสินังนอนเกกิจินีตะกิองลอยลีผ่านเตตามีนอนลาโซเจเนเรชันฮันปุดายมปุบังเกเกสเลตบังโดโอดีนะโซเจนซีปอเจเนเรชันบังเฮเกสเลตบังโดโอนอนลมเกเทกลองโลสัปปิมาตุมซีตอมชอนพรูปอกลังตะกลังอีลิตุมบังเกละไฮบังเกโมบายลตะฮอวีดาตมาซีลิตุมบังเกเกเคลมเกดัมบังเกอิงตังวุดวัดอามาซีเกเคลมบังตันนอนบังเกละไฮดูโลมาซีตอเคลมนางปอจิฮุงโลซามีนอนลมตอมบังเกโอกอจังนอนเจนซีตุมบังเกเกสเลตบังโดกอกซันซินีลิเทกลองโลเฮกิทูเดรอะจูเมกจังเจจุปังทังจุปังทังโมบายลแลมปองเกอดับซีเมกจังรองติติมาติดิโจอังเกอดับเอ็กซ์ไซส์โลปอเตอดับเฮนลอนตาอปอร์เกมินายโลอดับทูนอยเอ็มอาดับรังถูดับรังว่าที่ออกพรานนั่นแต่มีเซนมาติดีอาดับถูดับรังไม่ออกพรานให้เราดักลูกพวกอาวีมาติเสียดับถูดับรังสนเตะลาเลยเหรอโอเวกิมีตัวหนังอาตุนสิจินีกิจินีมุจอดล้อเทสีเกทันกังตุงยลาล้อถูดับรังเตะบาร์เคลมเตะลาให้เราเหรอเคลมตะเคลมล้อเคลมเปรียบผู้พันกันเลยเหรอแต่เมื่อกิเซเลตบังดูโอเมกิจังเดร์กิถูเดร์อามาสิอาการบางเฉลองเลยแต่สนสิทิ้งดิบบางเทกลองโลนั่นเราสัตว์ปีมาตุสิจอนปรุนังก็เราสัตว์ปีมาตุบางเกนั่นลมบางเกโอ้คอนชิสโลฮาบีเฮกเทกบันตาเทกลองเลยนางฮอร์มูอามาสินั่นบางเกต
1: ่อ
0: นะให้ตาฟเกแวงโลปอดเคลมตัวนางปูมาสินี่ตุบางสัตว์ปีมาตุบางเกจานีไม่สิอินเทรสต์ดูโลแต่เมื่อนั่นลมตุบางเกบีเฮกบันตาตุบางเกมบายล์สิออดลองโลมบายล์ละบัสอินทรีบิสิอาบีอินเทรสต์บางดูรองโลเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตะเคลมโลเฮกเคลมเคลมทูดับพรังเตะออกพรังตามิเซนโปลละละไฮโลนิวนอนเจนซีฮันเอกฮันเองตึงบังเก
1: ตั้งแต่ละจุ่มบ้าเกลาสอนอะคอร์สละบุษันตาดม
0: a course do kalang a course do la ke ene ke la mane ni litum ni cap a course pp ni cap banke ni litum detoxification na detox pehdi la la so bo subang pi ni litum he la ni cap alang tum pini so nang join po ni cap

ชินทองบางตากสูงชีปังตังพายุกีชินทองอารานำชินทองบางอยู่บุรณปาตำ

มันเป็นนี่ลองดามยี่จีนำโอกันกีดอร์บาร์ปางนูดามโอมูบางจอร์ปาลีสีทันสีจะนำนอนลามาพี่ดูลางลางที่โตลางปองโตนั่งทาน

านเป็งนี้ลองดามยี่มาตั้งสีวมูตอบูการต้อนิทานโบมูบางโบกานนอนกีทานโบมูจอดปาดอีสีทานสีจานามนอนลามาพี่ดูลางลางที่ต่อลางปองต่อนีทานหลังที่ตาจอปาอีสีทานมันเป็นกี่

bilang siam rike judet acara nam nang tum chin thong pen rong hang si na si chi lu ji ma tang yu dun ki chin thong pen rong hang si ni tum chin thong pen rong hang นอนอันกีมานเปงอาบีลังลูยีดีสีอิมอา

อีนางลูกีจินทองแป้นร้องหังนี่ตุ้มสู่กาบีอายังสีนอนานีมานเป็งอาบีลังมานเป็งกีปีปาจิรทานังสีอิมบางอยู่แดดอาจานำสีนางตุมชินทองแป้นร้องหางนางตุมสู่กาบีอาจังมันเป

นอนอันมานเป่งชี้ลองดำสีสีอิ่มตาอยู่ทูอาจารนำนางต้มโซคาร์บีอาจังต่อหอดปอตาชีโลปอนอนังสีคาร์บีนางหอดปอชีนำไอ้ลางกูปลีแปนกูลองชีดอนกลางอีปานบารีลองกำสีดูหอนฮีแปนลางด้อยยางกาบีนางหอดปอจีนำหอดปอดนางไรกอมชีปังตังนางตุมโซคาร์บีอาจังสียูทูกีจินทองแป้นรองหางอเมริกีอาจังการุนยังอามรีบางนางอยู่อาจารนำมานเป่งนางปาลูตูตังสีอยู่แดดบางสีอิมปูอาบางมานเป่ง

ตั้งแต่ใจเมกะลองอดุนทุลันรจุกสินังเมดุนาเป็นกิลุนอาลุนัลลัมเท something to remember พูละบังสอลุนตัวตั้งแต่รจุกสินัง

ตั้งแต่ใจแม่กะลองอดุนทุลนาดิกสินะเซเลนาโกเมซละเป็นโกลพลีตุมเป็นกิลุนอลุนลัมเทเลทซัมบดีโกปุละบังซอลุน